ภาวนาบนเดินบนเจ็ดที่เจ็ดที่เทนเตอร์ควายจ่ายคอสต์รีทเทปพรีสคอร์ดเรทอพาร์ตเมนต์ดิสแพชที่เทอร์มินอลดาวที่สี่